0: สิคะก็ต้องมีความคิดต่าง
1: ๆที่ได้ลงทุนสิทธิ์จะต้องเพิ่มจะต้องสร้างถ้าไปในนั้นเจ้าเปลี่ยนใจเชื่อใจเก่งคงคนละคนจะบอกผู้ชายในสุขของเจ้าหรือขนาดเชื่อว่าด้วยดันลงเหมือนเชื่อจริงเหมือนเชื่อจริงเนาะถ้าไม่ได้สมมันดีดีเกลือดีเกลือดีเย็นเผยเยือกเย็นเนาะถ้าชีวิตนั้นชีวะผู้รู้เพียงเงี้ยผู้ชีวะผู้เคยหุ่นเจ๋อได้ทำเจ้าหรือในสารกับเจ้าทำได้ต้องให้ท่านเหลี่ยนั้นเจ้าบอกเห็นอยู่ในจริงในจังเจียงได้เพิ่มความสีกันอันนี้เป็นในความคิดในใจขันเหลือเที่ยวแบบนอกถ้าเราชวนตรงชี้เจ้าของตัวเองก็ได้ยอมบอกอีกอย่างหนึ่งก็ได้กว่าก็เลยเด็กใจได้สู้นั่นเองเท่านั้นจะมีวันคงชีวิตได้ที่เจ้าของเขาอาทิตย์เอ๋อก็สาเหตุที่เจ้าทำได้เช่นทางนี้เดินทางสู่เดียวเราเนาะอยู่ทุกวันอยู่วันอยู่วันคงชีวิตได้ถูกเนาะอยู่ที่นั้นใกล้เจ้าเนาะก็ถึงที่ใดใจเจ้าเองใจตาละน้ำจะไว้สุดที่บ้านก็เสียงนาวันอยู่ก็เวนาได้ว่าเดียดีเจ็ดกว่าเดียงเดียงเดียงเจ็ดตรงสั้นนะฮะตรงเชียดได้เป็นสั้นนะแล้วกู้ตัวจะเอ็นเจ้าดีเจ็ดฮะเมื่อชี้เดียดเลยนะต้องมีไว้ของชี้ได้ที่จะกระดิ่งเสือของฮะคุยเข้าใจแบบแก้มของผู้ร่างเองนะในเก้าเทียมฟังเย็นเอตั้งกับข้าเดือดร้อนจริงต้องมาบุกยองชี้ไม่เจ็บเลย
0: ชี้คู่ชี้คองเดียวคองคองหัวกว่าชี้คองเดียวเพื่อเดียวทอเจียใจคู่สังชี้คู่ชี้คองเดียวคองคอง
1: อาเมาชี้พี่ไอ้ของเจียนเว้ย
0: คู่จี้คู่มองเดียวดีตังคู่จีเดียวลิ้นเจียวดูหนูดูเลยป้าดูเลยเดียวว
1: ันเย็นนั่นเองก็เป็นต้องให้ตั้งเจอเจอได้ดีเยี่ยมนะฮะอาจารย์หนึ่งนั้นก็ดิ่งจงชีสัมโทโรเฉลยดิ่งตั้งฮะผู้ป้องมีก็ดิ่งจับดีดาวฮะตาตัวเต็มทุยไพ่ที่ทำเต็มทุยไพ่ที่ฮะเอาแต่ใจก็มีได้เจอในสังคมนะฮะถ้านำไปวิจารณ์เราเจอได้เจ้าเราข้าอาการใจจริงๆยากนั้นค่ะ
0: อาการใจจริงๆก็เป็นขีดนะอาการนี้อาจจะเป็นขีดเดียวเดี๋ยวเราก็เป็นขีด
1: เจ๊เจ๊อยู่ทางเชียร์นั้นตอนนี้
0: ตัวเราเอง
1: จ
0: ริงๆคน
1: ที่เราทำเชียร์เจ๊เจ๊ที่น่าตั้งชีวิตไปเพิ่มเนาะเชียร์ที่เด็กนั้นคว้าเชียร์แล้วมีที่ดังเนาะชีวิตเด็กจับตัวเชียร์ตั้งเชียร์เนาะ
0: ตัวที่ต้องชีวิตตั้งโอ้ก็เชียร์ใน
1: โบเจ้าเนาะตัวอันดำมาเชี่ยวกันดำนั่นเองดำเนาะนั่นเองว่าจงเดือดผู้พ่อให้ยอมเลี้ยวผู้มาชิ่งต้องเลยโกเชี่ยวนะฮะ
0: มาชิ่งต้องเลี้ยวให้ดีใจแต่เราให้คนเดียวไม่ได
1: ้โอ้นี่คือข้าหาไม่ดังเชี่ยนะไอ้น่ะเป็นที่โกเชี่ยวตัวพ่อเชี่ยวเดียวที่เลยสุดโอ้ยนะฮะถ้าไม่เศร้าไม่ตื่นเศร้าฮะถ้าดันใช้ชิ่งเท่น่ะผมก็เลยดำเนาะคาร์โลเบอร์เลยดำเนาะถ้าใช้ข้อมูลเดิมก็เก่งตารู้ตัวเลยเจ้าเรารู้ตัวฮะก็ถึงจะจะได้เข้าใจก้องหัวนั่นในของเครื่องเปลี่ยนไหลเชื่อเฉลยทำเชื่อละฮะถ้าชิมมาเวลาเพื่อเจอนั้นที่นั่นที่ในเครื่องเดียวเอชิมบนฮะชิ้นเส้นในเพื่อเจอนั้นที่นั่นที่ในที่เฉลยฮะถ้าที่นั่นที่ในใช้ก้องนั่นก็เกิดผู้ต้องสงสัยเฉยๆนะฮะจงต่อยาวตั้งข้อบทเด็กผู้ทำเสียข้อบทสาผู้น้องหนูเจ็บป่วยที่ทำให้ดุยจุนโตยองโกอีสัตเถูผู้ดันสันในที่ทำให้จุนโตเหตุใดว่าเช่นละฮะถ้าโพเถูเอวันโตชีดีจะดีโตเก้าดีจะเตโต
0: ยองโกเถูชีดีจะดีโตเก้าสาจะดีโต
1: วันกลางเถูชีดีจะโตเก้าสาจะดีโต
0: เกิดเป็นเถูชีดีจะโกโตเก้าสาสีโต
1: วันเที่ยงเถูชีดีจะโกโตเก้าสาจะดีโต
0: ความต้องเกิดที่สิริจารีโตเก้าสังสตอง
1: ยองเลียงสังสิจักเก้าโตเก้าเหยียชีโตเ
0: กิดจากที่สิริจารีโตเก้าเดือนสังโต
1: เจสิรันคีนาที่ได้จริงจริงขณะในที่วันในสงฆ์ที่จะได้เพื่อโตรันสันโตยองชิ้นสิกว่าแต่เวลาเชื่อเจริญทำเชื่อละฮะขณะที่ชิ้นเล็กสิโกเวสัตติฮะโกเล็กสิสาเวดัง 今仔日是礼拜日啦吼，啊，今仔日七十七号啦，下旬啦，啊，做酒啦，点烟啦，感冒啦，安神拢会感冒，但是今仔境界就是急促吼，安心你解决错项目是不可多言，啊，尽心谈安神啦吼，所以而家特别来帮我咱的同乡和朋友，大家来做一个参测的票吼。啊，对着咱这个护理师啦吼，啊，不管着这个三班副病级吼，啊，是这个后门吼，啊，要来上座啦吼，啊，这个医师咧讲啦吼，啊，讲无配合吼，用啥个变关城啦吼，关船草吼，变成爱关起来了啦吼，哎，讲多人爱时间呐，关城只要一天啦吼。病人将会首当其冲啦吼，我感觉讲伊讲这拢是过头行啦吼，因为这护理师欠人，也是今仔日较强的吼，已经一久啦吼，啊，恁是安怎拢无爱准备又好，吼，无爱准备好，啊，到时这欠人啊，拢要杀无见骨安尼，我感觉讲无好吼，所以这个三班的护病局吼。已经建设在十个这个医疗院吼，卫生部规定两年缓冲期吼，因为着部分的护理师不满，台湾护理师医疗产业工会部分吼，单就讲长吼到抗战以来，这个着卫生部的部长就聪明吼，部署啦吼，处理啦吼，把医材运输交给公。缓冲期转移单能的再放松，关键是这个波浪爱时间哦，关城只要一单啦吼，啊那是做对的吼，会使讲仓促来进入啦吼，可能无医疗用单一个单下单吼，两年时间的波折吼，啊这个结果不同吼，护理师老会调吼，病人大会走吼。爱当大吼，啊！这个医疗体系吼，动会起来吼，我这个改革真正就做得到了吼。啊，所以你也看这个护理师工会顾问吼，啊，到三三年来做发着这个卫生部的部长吼，我感觉讲这代志是啊，是一两日的代志，这件真久啊，吼，件真久啊，吼。啊，所以而且再来提出来吼，帮我咱的乡亲和朋友。大家共同来做一个参考。
0: 那么，在这首在这那歌中间。